0: ฟูจิสึหรือว่ามิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้นะคะนอกจากนี้อะไรเครื่องทำความเย็นอะไรแอร์บ้านอะไรตู้แช่อะไรห้องเย็นเราก็มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งเลยนะคะรวมไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมือช่างแอร์มืออาชีพด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่มความสะดวกนะสามารถสั่งไว้ก่อนหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะให้เราจัดส่งให้ก็ได้หรือว่าจะมารับที่ร้านก็ได้นะคะสะดวกทั้ง4สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาในเมืองกระทู้ทางขึ้นป่าตอง5แยกฉลองหรือว่าอนุสาวรีย์ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโปรโมชั่นดีๆผ่านทาง Facebook Fanpage New Key Engineering ภูเก็ตด้วยค่ะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลายาวนานถึง29ปี New Key เราเป็นศูนย์รวมจำหน่ายอะไหล่เครื่องทำความเย็นอุปกรณ์ติดตั้งแอร์สำหรับงานโครงการอะไหล่แอร์บ้านอะไหล่ตู้เย็นอะไหล่ตู้แช่อะไหล่ห้องเย็นปลีกส่งและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ชั้นนำในเมืองไทย Imminent Amina Gree Air Star Air Central Air Ox My Dear Higher Fujitsu Mitsubishi Heavy Duty ได้รับความนิยมสูงสุดในภูเก็ตทั้งบ้านพักอาศัยคอนโดมิเนียมโรงแรมรีสอร์ทสถานที่ราชการเป็นแอร์ที่ช่างแนะนำใช้คอยทองแดงระบายความร้อนมาที่เดียว
2: apakah Anda masuk tim yang merayakan atau tidak atau dua-duanya ya setiap orang pasti mempunyai opini masing-masing. Halo, selamat pagi.
3: Vienna všetkom, čo sa na Likto deje.